แต่จะมันปะเทียงเดียวก็บ่กันว่าไปจะปะเทียงจะมีปะเทียงแล้วกันกระดังนั้นจะปะเทียงลังวังบัวนะ